เอ็นซีนัสเบลังมันยังไวซีนัสเบลังนั่นหมายถึงว่าคิดอะไรเลยดูเลยค่ะว่าน้องคุณอาจารย์คันเบลังคิดสักครั้งอาจารย์คันบอกนะสิคุณยืดตินดูบิดูเดียวสักเดือนตัวนู้นสิยืดตินกว่าแค่ตุลย์ยังก็เล่าเบลังจิตอาจารย์ว่าพัลจับงนั่นแหละคือจุดสักเล่าตุลย์ยังก็ว่าน้าเวรินกันก็เลยดูอ่างวอร์ครอน้าอุดก็น้าสรุงอาศัยคุณตุลย์นั่นสิ่งนั้นก็งั้นว่าเล่นyeah in den in new in den in pia uta jursa ci banyet tin tokkan na sursi don tokay na dan yang ko te dok utkana non dok in en yang ko karnang